ับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางโอ่งมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะคำขับพี่น้อง

มัดมือเบี่ยงซ้ายขวัญมามัดมือเบี่ยงขวาขวัญอยู่32ขวัญแห่งเจ้ามาอยู่กับเจ้ากับจอมเนอ

้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงี้ฟังนี่กรรมสมงี้ที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาจื้อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาได้จื้อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะจื้อป้อห่มลูก

0: รรมเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ TM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตวิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแฮมวันหนึ่งเนาะนะครับก็ตักตายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
2: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ลมมาตรงละบ่เกียดบ่งอนละเจ้าแม่ไทย
1: อีแม่จดมาตรง
2: จดกี้บ่ได้จดสิกำแ
1: พงนะนะลมยานเต้ๆอี
2: แม่ตึงตึงนี
1: ่ตึงบ่ดิ
2: ตึงล่ะไว้สักอัน
1: ถ้าแกนดีหัวสีชมพูเนี่ยแกน้ำพอง
2: วันนี้นะ
1: ครับ
2: อีแม่
1: เดี๋ยวก่อนแม่ครับ
2: ครับครับ
1: ตั้งแต่อีปอดตายไม่นี่หลายปีเน
2: ี่ยอีแม่คิดว่าอย่าเอาหัวบอกหัวมันบ่หักบลามาหักสีนวลเออนะ
1: เออนั่นตู้ถูกหวยแล้วมันทีนึงเจ้าอย่าแป้งมันเจน
2: ก็บอกคืออันยังก็ทรงอันยังแป้งที่เขาว่านั่นแน่ที่ว่าได้เป็นสิบล้านนั่นก็บอกทรงนั่น
1: โอ้ยเพิ่งคือไปฝันบุญเฮามามีอยู่ไปที่นี่ก็ดีใจแม่ขณะมาเฮาอยู่ในศีลกินธรรมธรรมะธรรมโมอู้กำไรเฮ้เป็นกำนั่น
2: เด้อน่ะ
1: อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอีแม่นี่ขันแหละ
2: บ่ขันน่ะพ่องเนี่ย
1: นั่น
2: โอ้พี่พ่อนี่จะให้ทำบ่ปิดกระดุมมีแต่ไข่ข้าง
1: เออ
2: ใจใจอีแม่ปิดหมดแล้วตะกี้มันนั่นเนาะนี่น่ะเท่าคนนี้แล้วก็ขยะกินนมโอ้ปิดหมดแล้ว
1: แม่ขอดูดอุ้ยกับหนู

0: มันต้องให้ต้องห้องอย่างอ่ะอีแม่อยู่เป็นคนนี่แม่ก็เลี้ยงเนาะมีให้ก็ย่าให้มีสวนก็ย่าสวนมาเดี๋ยวเนี่ยมันละดูเดนเขาให้เขานะเนี่ยให้เนี่ยนะคือลูกเนี่ยไปให้นะและอีแม่เนี่ยเนี่ยกับเขากับป๋าเนี่ยอันอย่างอยู่ทางบ้านแล้วแม่อย่าไปส่งเขาส่งป๋าลูกนะสองคนลูกเนี่ย
1: แม่ต้องไหวเอาอีดีกว่าวันเนี่ยต้องตั้งใจว่าอย่าไปเอาแฮงค์ของลูกกูเข้าก็ปีไปไถนะเนี่ยหรือว่าอย่าเฮือน้องจ่อยแม่เนี่ยกับเขา
2: ไอ้ปล่อยยังคนหอกมันทุกคนในนี
1: ้จำตัวปีพี่ปอเป็นจะตายไปแล้วไอ้แม่ก็เลี้ยงเอาอยู่

ไปให้อย่างน่ะแม่นี่อยู่นี่เป็นคนหนูไหมเขาเกิดมาบ่มีวาสนาถ้าเกิดเป็นเจ้าหายเจ้านาเป็นเจ้าหายเจ้านาเหมือนเปิ่นที่แม่ก็บ่ว่าหยังอันแต่นี่เฮามันจนบ่ฮู้อย่างเงี้ยจะได้ล่ะจ้ามาเตอะอดซาอดสาอย่างเรียกเนี่ยการบ่

0: ไปแม่เพิ่นก็อย่าหันน้ําตาพี่เพิ่นก็อย่าบ่สบายใจเฮา2คนได้ช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงอีแม่ไปเถอะ
1: คนเองก็ได้ยึดตุ๊กมันมาเฮานั่นแต่ครอบครัวเฮานี่มันเนี่ยมันผีซ้ําดําพลอยปอดตายไปแล้วหมดลมโพลมใสมีแต่แม่ก็คือไม่จะสบายนะน้องห่วงแม่เป็นโรคอะไรพี่จะบอกนะแม่เป็นโรคเก้า

0: ว่าสักวันเนี่ยต้องลืมตาปากได้เอาก็ถึงว่าจนไปยังอีกแค่ปี
1: ระยะนี้เขาต้องทำให้ใส่สวนปีจะต้องไม่ตรงพี่จะไปไถนะต้องไปเอาแห้งเขาทุกวันน่ะลูกบ่ใช่ลูกคือน้องของไอ้ปีก็เหมือนกันลูกเอาแห้งเขาทุกวันทุกวันให้ได้แห้งนั่นนะถอยได้ไปช่วยเขาน่ะน้องนะปลอบใจแม่นะน้องหนาบ่ดีแม่ได้ขี้เหนียวนะผมก็อยู่สองคนนี้

0: Mẹ
1: hay tôi nà, bố trông hay mẹ nhưng bố hay.
2: Cầm ở đây cầm mấy.
1: Sai, lục của sai, bên sai xa tì. Ốt thốn.
2: Thổm ốt thốn chẳng là mẹ. Thổm là con to xô đứa bị đi thang. นั่นมาได้แม่น้าหาอะไรขอเอาแค่หาแบบปีนี
1: ้เขาจะหึ่งเขาหาอะไรนะเขาจะหึ่งเขาสีกระสอบลูกเคยเขาคิดเป็นกระสอบ
2: จำเป็นต้องทำได้ไหมแม่ไม่ต้องห่วงแล้วเจ้าง้อเจ้าควายเขาเนี่ยนะมึงเจ้าควาย
1: รถไถเล็กนั่นก็มันแปลงต้องจำเป็นเอาควายควายก็ไปเจ้าเขาเป็นห้างเอาของเอาน้อยตาบ้านไตนี่เปิ้นมาเอาแปลงเปิ้นมาอีดูอีแม่อีกหน่อยอีเอาไปก่อนเตอะเปิ้นว่าจะแน่นวันนี้ให้ลูกไปอีแม่อย่าอยากกับเขากับป๋าไปส่งนะ
3: ป่าปีครับใจไปเจ้าเจ้าเตอะพืชมันอย่าห่อนนะปี
2: วันนี้ไปเอาแห้งก็ได้
3: เจ้าต้องอย่าไปเอาแห้งคนบ้านทีเมาเนี่ยเปิ่นกระบอกตะวานอ่ะ
2: พี่อย่าไปตรงทางวัดทางหวงพี
3: ่ปีกับเวลาปีเนี่ยคนเดียวไถคนเดียวปีอิฐปีกับผักก่อน
2: นี้
3: เดี๋ยวกับบอสบายแถมเยอะๆจะได้เขาว่าจะอยู่ด้วยกัน3คนตัวอีลอง
2: ไปเล่นไปเอาแห้งกันแล้วขวายละไปปูนาเหรอไปเจอเขาจะได้มาไส้เหรอไม่อยู่บ้าน
3: ไอ้แม่เตรียมกระเพรากระป๋าไปให้น้องแล้วเลย
1: เจ้า
3: อันวันนี้น้องอย่าไปก่อนหนาบึ้ดถ้าสมมติว่าสักใกล้จะเถียงแล้วน้องอย่ามาจ่วยแม่เอากระเพราไปส่งปี
1: เจ้าลูกไปกับพอนะถ้าฝนตกฟ้าห้องกับ
3: เดี๋ยวน้องไปก่อนนะแม่

0: ครับ
1: ผมมีสตางค์ผู้เหยียบแปลงบ้านหลังนี้ได้ไหม
0: มันแต่ตัวลูกไหนบ้าไปคิดอย่างหนักอ่ะถ้าลูกคิดหนักแม่ก็บาสบายใจเอาละไอ้แม่อย่าอยู่บ้านนี่ถ้าลูกอย่าไปให้ไปสวนไปไถนาไถนี่เพราะว่าหน้ามันก็เข้ามาหลายวันละก็จะลูกปะแม่อยู่บ้านนี
1: ่แม่จะคิดว่าผมเป็นลูกแม่คนเดียวลูกประชาชนคนเดียว
0: แล้ว
1: สิ่งที่ผิดกฎหมาย
0: ลูกบ่ดีเอามาเนี่ยบ่เอาอ่ะ
1: ผมฮักแม่ผมเฮ็ดทำดีเพื่อแม่แม
0: ่ครับ
1: ผมอย่าไปไถนานะแม่
0: ไปไถนาแม่อย่าเงียบกับเขาอย่าเสาะอย่างนี้กับเขากับป่าล้ำๆไปยังลูก

ผมเลี้ยงไว้นี่ถ่ายไป3ตัวไปน้องข้าบันไม่เป็นเจ้า5ตัวตายไป3เหลือตัวแล้วอีสองตัวนี่ตายเนี่ยเอ็นดูไงเอ็นดูน้องวันนี้ผมต้องไม่ถ่ายนะ

พ่อแม่ไปส่งเขาลูกเจ้าทุกวันกันว่าวันนี้อันตาวันกว่า

0: คิดไปแล้วก็เอ็นดูลูกลูกต้องไปไถนาทุกวันทุกวันแล้วเฮาเนี่ยอย่าสืบยังอ่ะลูกมาแม่นึ่งพักบ่สุกง่ายๆนี่กําลังจะมาสุกตะกี้เนี่ย
1: พ่อเอาใจไปเต้าคําเดียวปีอยากเข้าก
0: ะกึดว่าอย่าลาบกินไปส่งสตังก็บ่มีซื้อสิซื้อกินไปลาบพ่อลูกกินซะครับแม่ก็บ่มีตังแม่ก็เลยไปเก็บพักในสวนเนี่ยมา1พักอย่าไปส่งให้ลูกไปไหนอีเดี๋ยวนี้กี่โมงอ่ะอีแม่ก็บ่นาฬิกาก็บ่มีนั่นกะบ่ได้พอ
1: เขาก็เลี้ยงเข้าก็แล้วน้องก็รีบมาหาแม่เน
0: ี่
1: ย
0: เอออันก็ไปละไป

0: าบ่เงียบบ่เงาในบ้านนี้แล้ว
1: หุ้ยบ่ฮู้เรื่องควายมานี่แล้วแม่บ่ฮู้เรื่องรู้เลยหิวหิวเลยเลย
2: พี่ทาย
1: า
2: เข้าอ
1: ี
2: เม
1: ล
2: ข
1: า
2: ใจเอาไป
1: เรื่อง
2: เป็นธ
1: ุ
2: ระในกรรมก่อนนะแม่
1: เรื่องหิวเขาหนี้ได้มั้ยคือผม
2: เข้าเต็มเนี่ยลูกเอ้ย
1: กองเข้าขนาดนี้อยู่แม่อยู่ผมกินมันจะบ่หักเล็ดหยังแม่มันจะบ้าหักเลยนะกองเข้าขนาดนี้

กองเขาหน่อยมันยังเหลืออำนาจเลยหอยอิ่มแล้วแม่Man!

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุถิโยเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้แต่หนักหน่อยใจอันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้หนักได้หลายเป็นว่าแกคนไหนชองเลียดอ๋อยกุมอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกันแปดคนมันงั้นแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับเช้าป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโคนขำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าสองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

0: ว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องจะกี้นั่นแน่อันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
1: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องอะครับ
0: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คาชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากชะโน
1: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจามเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมสองตัวไก่ชิบปลายไหลปลาตกปลาเชียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้ชักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่าหน้ากะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าเท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแก่งคือข้าไหลตัวน้ำกะไทยอยู่ตั้งลุงกูขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักกำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

0: ถูกเมียลืมเช่นแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเฉาผัวเมียเฮาจะด่า
1: โอ้บุเมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านศพแต่ว่าข้าวมาปิกเด็กเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบังฮือข้าปิกเด็กข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้หัวขี้เล่าหันแต่เพิ่นเลี้ยงกินเต้าได้บ่ปอมันยังมากินนี่มันตายใส่บุษใส่ล้วนเฮียหาใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจมถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: างก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: เออนักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเก็กเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อ้อยกับจ้างแม่หางกับหนานส้มกับแม่มานหลานกับคนเฒ่าอ้อยกับจ้างแม่หางกับหนานส้มกับแม่มานหลานกู้คนเฒ่าก็เป็นคำโบราณปากเก่านะครับที่เปรียบเปรยกันว่าของกู้สิ่งกู้อย่างเนี่ยนะครับคุณฟังมันจะต้องมีกู้กันนะครับผมเนาะเหมือนกับมิลากแฟนรายการกู้กับป๊อปเหมือนป๊อปกู้กับคนฟังเหมือนซอนะครับกู้กับวิทยุล้านนาใครฟังซอมุ่นม่วนก็มาฟังวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz มีให้ฟังกันกู้วันเสาร์นะครับเนาะ 9:00 น. ถึง 11:00 น. และก็ช่วงเวลาอื่นๆนะครับเนาะตามที่เปิดฟังนะครับก็จะมีให้ฟังกันตลอดนะครับผมก็วันนี้นำจ้างพงนางผมหอมมาให้กับรักแฟนรายการได้รับฟังตอนที่1ผ่านไปนะครับซึ่งก็เป็นระบำเพลงอือนะครับผมมาถึงตอนที่น้องนางผมหอมนะครับมาอยู่กับป้อจังพงอยู่ในป่านะครับผมก็จนเป็นสาวเนาะนะฮะเกิดอาการง่อมนะครับหันนกโนซัสสิงสาต่างๆนะครับเพื่อนมีคู่มีกิมกันยันนะครับเอาตัวเก่าบ่มีอยู่คนเดียวนะครับก็เลยเสียงสัตว์อธิษฐานนะครับเอาผมของตัวเก่าเนี่ยนะครับเนาะเอาใส่ขอุบคำนะครับลอยน้ำนะครับเพื่อนฟังว่าไผ่ที่จะเป็นตัวกรรมตัวเวรกันเนี่ยนะครับก็ขอคือมาปะใส่แล้วก็คือดันดนตัวมาเซาะมาหานะครับอันนี้นะครับเหมือนกับนางบัวคำเจ้าสุวัตเนาะนะครับเพื่อนฟังซึ่งตัวละครในนิยายธรรมบ้านเฮาเนี่ยนะครับเพื่อนฟังก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวของพระเอกตัวพระตัวนางนะครับนอกวิธีการนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเนาะออกจากบ้านจากเมืองมานะครับดันโดนเข้าป่าส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เมียในป่าเมียยักษ์พ่องยังพ่องอย่างนะฮะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นนิยายที่เวลาตุ๊เจ้าเป็นเต้ทุกฝั่งเนี่ยนะครับเนาะป้าอุ้ยไม่อุ้ยเป็นกับฟังส่วนใหญ่จะเป็นไม่อุ้ยนะครับเนาะฟังแล้วก็จะม้วนเนี่ยนะครับผมบางเตื่อบางทีพอบ่ได้กินข้าวกินน้ำนะครับเนาะติดใจนะยิ่งไปปะใส่ตุ๊เจ้าตนใดที่เพิ่นเตดม่วนๆนะครับเนาะเสียงม่วนนี่สำหายนะครับผู้ฟังแล้วโอ้ยนะครับติดอกติดใจกันขนาดนะครับผมซอบางเรื่องนิยายบางเรื่องนะครับป๊อปก็ได้นำมาเป็นเสียงปีเสียงซอขึ้นฟังกันอย่างกำพร้าบัวตองอย่างเงี้ยนะฮะคุณฟังก็เอาไปเล่นเป็นละครเต่าน้อยอองคำอย่างนะครับผมเอาไปทำเป็นละครให้กับมิลักแฟนรายการที่เปิ้นใครพอใครหันนะครับเราตามปอยต่างๆนะครับเอาไปเล่นนี่เปิ้นพอนะครับผมก็เนื้อหาสาระนะครับมันก็มีนะครับก็ต้องพอขึ้นดีๆนะครับว่าเปิ้นสอนอย่างพ่องนะครับผมเอาล่ะนะฮะคุณฟังเดี๋ยวไปฟังตอนต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ลอยเขาอุบคำใส่ผมหอมไปแล้วเนี่ยไผ่จะมาปะเขาใส่แล้วไผ่จะมาหาก่อหรือว่าอย่างใดหรือว่าบ่มีไผ่ปะสักคนนะครับติดตามรับฟังเนาะ

0: กำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
1: ไหนครับก็เกิดเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันขึ้นมาในกับคุณผู้ฟังเนาะด้วยความที่หักลูกในกับเนาะบ่เชื่อกรรมที่ผัวในกับเนาะสั่งไว้ในกับว่ามาถึงบ้านผีโพงผีเสื้อสมุทรเนี่ยในกับเนาะผีเสื้อน้ำผียักษ์น้ำเนี่ยบ่คือบ่คือปากบ่คือสนใจอย่างสักอย่างเนี่ยนะครับเนาะแต่ก็บ่เชื่อนะก็ด้วยความอินดูลูกลูกให้ได้ดอกบัวนะครับผมมาถึงตอนท่านก็นะครับนางผีเสื้อน้ำนะครับก็จากลงน้ำไปแล้วก็แถลงแปลงกายเป็นนางผมหอมนั่งอยู่บนเหือนะครับแล้วชั่วเสี้ยววินาทีนะครับเหมือนฝั่งฝ่ายตังเจ้าชายนะครับเนาะหันได้ยินเสียงตกน้ำไปนะครับแล้วก็ไหว้พอก็ยังหันเมียตัวเก่านั่งอยู่เหมือนเก่าอย่างเงี้ยนะครับบนฟังอาจจะวุ่นขนาดนะครับนอจนพอปอบอกว่าตัวแต่ก็ตัวปลอมก็นึกว่าเป็นนางพรายนะครับเนาะมันอาจจะตัวมากับเล็บฟังนะครับเนาะพายเหือฟังเอาเหือออกอย่างวุ่นนะครับนางพร้อมๆก็ตกอยู่ที่ต้าน้ำอยู่ที่หันนะครับคุณฟังอันนี้ก็เดี๋ยวเฮามาลองติดตามรับฟังกันว่านะครับผลสุดท้ายนางพร้อมๆนี่จะตายก่อหรือว่าเจ้าชายนะครับเนาะจะปิ๊กมาช่วยก่อหรือว่าอย่างไรหรือว่าเลยตำเลยนะครับผมเอาไปฟังจนจบกันละกันเนาะนะครับจบแล้วป๊อปก็นำรายการสมมติจนฟังในชั่วโมงแรกนี้ไปก่อนกันละกันนะครับคุณฟังเดียวชั่วโมงหน้าเอามาอยู่ต่อกับในช่วงเสาร์สตริงครับ

ไปอยู่ที่ท่านสักคราวอย่าได้ขดขายอยู่ไปตา

าหญิงนักองค์พระปิ่นเกี้ยวลาจ้าจึงเอิญเปล่าห้องแต่หานมาแล้วลั่นว่าจ้า

เมืองหลวงแห่งนั้นยับเอาแต่อันเด็กชายสองขวบอายุมาฆ่าคือตายลูกคุณมูนายจะไปไว้

ีวิตไปจากลูกเต้าเมียเป็นหมู่ญาติพี่น้อง

สิบได้ฟังก็นำลูกเต้าพร้อมกับเมียแป้งกูสอนออกจากนี้ยิบปิกไปหีบพรบ่จะสืบซ่อนกรรมยาวหัวอกสัตว์ตอน

จิตใจล้วนเลข้าเนเอาไว้ว่าอยู่บ่ได้เตือดแน่กษัตริย์ใหม่นี้เป็นโอรสมหาราชา

กุมารน้อยองค์ประยอดสร้อยเยซูเจ้าเนื้อสาเล็ด

ชีวประวัติท่านพระครูกัลยาณธรรมนิวิตหรือพระครูเสาคำทาวโรเจ้าอาวาสวัดสลีเตี้ยตำบลสลีเตี้ยอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำปูนแต่งบทซอโดยป้อครูจันตาเหล่าคำซอโดยป้อครูจันตาเหล่าคำและแม่บัวซอนเมืองป้าวลายนามจ้างปีก็มีธานุพงมีสัตว์ปีก้อยเอกพงกันทาลักษ์ปีกลางธีระธิวงปีเล็กชนะภัยบุญพิชัยสลาซึงเจริญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: ซะ
1: บ่ท้อละอ่อนนี่บ่แจ่เหมือนไห้เนาะ
2: วันนั้นก็มีงานเปิ้นบวชพระใหม่เศร้าคำก็ได้ไปหูไปหันสามเณรใหม่เปิ้น

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ผีมีแต่กันแน
2: ่ให้ตายบอก
1: ก็จะเอาโอกาสข้าเหมาอ่ะอย่างชักอย่างแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
3: ปูจ่ายไปแล้วหัวหมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยอ่ะเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

0: ิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ใครหูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ใครหูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดสอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไล่ฉันละ

0: สมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เอิญเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาผมถ้าไม่อยากโดนนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงเสียดีๆอันคำ
1: ผู้สิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแม่ได้ไงกล่าวว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วบุษีขี้เขี้ยวคิงนี่ขวัญหูให้แห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกลับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามาเนี่ยยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อนเฮ
2: ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: ฮัลโหล
1: 1 2 3ป้าหลวงขอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว้ยๆหน่อยเด้อป้าหลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าว
0: ใครมาเบิ้ลรถล่ำเรือนี
2: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
0: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเรือ
2: เฮากลัวประจานเขาอย่าหลวงหันก็เขาตัวฮะมาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
0: เอาอย่างพ่องเอาอย่างพ่องจัน
2: เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
3: ข้อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
2: จะไปปากก็มีเครดิตมีปัญญาจ่ายค่าล่ำยายกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะเฮ้ยต้นป่าไอ้ระกะจะต่างมอเอียขี้ขาจะอู้เอาโคหลายๆเด้อหลวง
0: เออมาเป็นยังจัน
2: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ตแต้ๆอ่ะ

0: ตวาด741วันนี้641ว้า
1: อะไรไอ้จันไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาท่องมาสุดต่างหา
0: เลขเด็ดหาตายยังแล้วกาบ่ลำใหญ่ยะ
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีกา3ตัวลุ่มอากาม
0: ันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นน่ะบ่อยากจะอู้คําว่า 2A อ่ะมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ติดห่างๆมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแค้นพ่อกะหา
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลๆขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3หรือบาทเดียวกะสารวะกะปุ๋ยวะกะยาแถมกุ้มบ่กุ้มหุ้น

0: นี่ปวดหัว
1: ก็ตอนไปแปะหันทำเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตาบัจจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบหันกะ
1: มันถูกแล้วสูอย่าบขึ้นคนเดียวไปจ้างคนยี่หยัง
0: เฮ้ยขึ้นบันลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบืดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดคบมีก็ช่างปากย่อยตายเงา
2: เออ

0: ต้องตามคืด
1: สัวสัว
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อกะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปุกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: ฮู้ใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปุกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปุก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปุก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปุกแล้วบะลำไยเฮาสียังผิวเจ้าก็อภัยมาชื่อของสูฮะ
3: ผิดกันยังล่ำเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองเงินพ่อให้ฉัน
2: ผิดกันเรื่องมาลำย้ายพ่อหลวงมาเกลียว
3: เหรอไอ้ฉันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างเด้อกับนางก็จ้างบ่ลำย้ายถูกไผพระอู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่ไอ้ฉัน
2: เออกล้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเหี้ย
3: โอ้ท่อไอ้ฉันลำย้ายถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
2: โอ้ตายตายตายมาวางแผนยังบ่เดียวจะเฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแหนมากะตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนน่ะ
1: ปอปอยังไปซ่อตะกร้าคนงานไปสู่ไป
2: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลุกมากุ้มก็เอามือถูกระโทรศัพท์อยู่ฮั่นน่ะ
1: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาแล้วสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
2: เออบัดลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเห่าก็เมากันลินไลกายเงา
1: เออ

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอยากมามาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี้ยวบ่คำครับแม
1: ่โอ้โทเห็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเห็ดก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะไม่เอียงนะต้องเป็นบ่าวเกตเอเกตชีนี่ไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปจ้าแม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกปอ

0: ลับบ้านพี่เอกกลับบ้านถ้ามันกลับเห็นดีกันนะ
1: เฮ้อไม่กลับยังไงอ่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
0: อ้าวก็ผัวฉัน
1: เมื่อหอที่มันยังว่ามันมาเมีย
0: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
1: เฮ้อถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอน่ะลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ไทยเอารถถีบมาสร้างกลางควงให้ใหญ่เน้อใหญ่เน้อก็ได้มันเติกรถเก่งคนกรุงเทพไปจะมาอยากหาบ่เกี่ยวบ่คำลูกสาวอีแม่
1: จะไปมายอดเย้ยกันเมื่อไหร่เบล
0: อันแม่โสมมาจ้างล้างรถเก่งพ่องา
1: ไทยมีในเรือนนะขอมีดโง่คุยแม่กับมะ
2: เอาไปอย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะมันจะตีข้อสักที่ปีขึ้นมันหูไปกับมะ
0: เชิญ

0: มยองมาสั่งปิดเตียงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาอย่างมาใจมาใจไหนจะลูกไหนจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแย่การเมื่อคืนถ้าอย่างอี้อ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนะกะกะว่าขยะกินตั้งสายยาง

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปผมไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข้าบอกว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: ไรแล้วเป็นอย่างได้มาโดนปัญญาปั้นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบอบฮิตอ่ะแม
2: ่บอบฮิตจะไดเอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าเนี่ยดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยอู่กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้อย่างใด
2: คุณนี่คุณคุณก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังคู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มาใจครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิธีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่

0: บ่เฮ้ยงงแงนก็เลือกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนาะอุ้ยน้อ
1: ตกงานยากตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจำนวนมากประจำกัดเพศประจำกัดไว้ประจำกัดความรู้แล้วก็ประจำกัดน้ำหนักสนใจก็
0: ตำแหน่งยังครับ
1: ขอตอท
0: อครับของบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: แอร์โฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหละมาอย่างอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอตอทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ถ้าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: ลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครปอดใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: ไม่ว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอัญชันปัสมือแห้มกลัวผีได้นะสิ
2: อก3ศอก
0: แล้วเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามครับ
0: มาจ้าย
1: ทางยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือสับเปลือเวียงป่าเป่า
1: เป็นเรื่องผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ไพบัตรสนแกสักคนเลยอะ
1: เป็นเรื่อง
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทนึง
2: โอ้ยังมี
0: นี่รับรองประเภทนี้นะหมู่เฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ผมนี่นะไปเอลเจ็ดวันเจ็ดคืนผมบ่เคยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสำหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: หนึ่งจะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละอ่อน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ทางบริษัทเปิ้ลยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถโอ้โหเยอะเลย
2: คนรถแต่งเลย
0: งานประเภทนี้นะคืองานฟังให้ดี
2: นะ
0: ขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: โว้ยก็จะไปยากยังก็กินหรือมันเชี่ยงเหี้ยก้า
3: ก็ถ้ากินบะเชี่ยงนี่หรออย่างเงี้ยหือ
0: โว้ยก็เอามันตากแดดถึงมันไหนมันเนี่ยมันรอดไปยากจะไปยากยังเล่า

0: คุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลงว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละละมามานี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวม
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษเนี่ยนะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยแหละ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่หูทูสองรองยาวน่าวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไวน์วิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไวน์วิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะหลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเน็กมันก็ลุง
0: เอกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างไรหลาน
1: ไอเท่าหัวงู
0: ไงไอมังกี้บอย

0: ละตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก่อน
1: โอ้ยภาษาจีนทำสบายครับ
0: อ๋อลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปลว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเจียวจำจำ
0: ยังอี้ไข่ของอู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได้
0: อันแหละอ๋อว่าไปแล้ว
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดพยัญชนะ

0: ดสาร
1: เรียนท่านเป่าบุญจุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองจี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเป่าบุญจุนช่วยตัดสินคดีฮึกกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบ่ว่าหยังอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเป่าบุญจุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
0: แล้วบาเดลนี้นางฟองจี้อยู่ที่ไหน
1: นางฟองจี้ตอยมานี่แล้ว
0: นานเสานานปันทาทงเจ้าบุ
2: ครับ
0: เบิกตัวนางฟองจี
3: ้ข้าชื่อนางฟองจี้เจ้าน
0: างฟองจี้บัดเดี๋ยวนี้นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกิบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
0: แล้วเกิบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
0: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
0: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
1: หายขอนเดียว
0: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
1: ได้มาจากหน้าบ้านซุป
0: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าเฮ้อใส่วันเว้นวันบัดนี้กาเปลี่ยนกันซุปเปลี่ยนกันใส
1: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
0: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงเจ้าบุ
2: ครับ
0: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
3: โอ้ตายละข้าว่า
1: เลย
3: ขอปุ๊ดแน่
1: แน่เลย
0: นายเมื่อบอกคือซุปกัดคนวันอู้บ่ฮู้เรื่องกกเอาไปแบ่งกัน
1: แล้วข้าจริงว่าแล้วนางฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบะล่อมก้อมแก้มไปเห็นแล้ว
3: มันได้ส
0: ุดเลิกสาร

0: Son.
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะปากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
2: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
2: ั้นเสานั้นปันฐานทองเจ้าบุ
3: ขอรับ
2: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
4: ไม่สบายครับ
2: เป็นอะไรยัง
4: หัวเข้าเป็นฝีครับ
2: บาเดียวนี่เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลใครผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
3: คือมันอย่างนี้ครับ
4: คืออ
3: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
2: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยังไงนี
5: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบ่ขอออกความเห็น
2: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากระมาคืนเดียว
1: ห้ามมาได้กับเจ้า
2: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: อายเฮ้ยอดเอาเตอะ10คืนมาได
4: ้มาใจกันพังเลย
2: เลิกสาร

0: เรียนท่านเปาประเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอันใดถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บังหูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บังหูครับ
1: ยืออันยัง
2: บังหูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บังหูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังหันนั้นสาวนัดพันธานของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขียนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บางอาจข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

0: ซลแม่เซลยูกา
1: อยู่กามีหยังกาไม่เซล
0: นี่นะ
1: มีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ําเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: มีหยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่ประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมบ่มีแล้วเนอะ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติต้าน้ําพูดมันเป็นปี้มันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างได้เหี้ยนี่บัดเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอเชิญจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างขอหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างค่า 10,000 ค่ายังบ่แบกบ่หามจ้ะเนออันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนะค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโจร
1: โอ้ขยมยังเป็นโจร
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมโจรก็อาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูก็รวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิยังได้อันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เชื่อว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะค่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: 妈叫没办法
1: อยู่กะภัยเป็นภัยตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายตายอ่ะมันก็ตายนะกะประเดี๋ยวเนี่ยผู้พันมาเวแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันแล้วใจมอก
1: แล้วใจข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เจอ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือเหรอ
1: โ
0: อ
1: ้เสียงจะได้ไหมหู
0: ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหล่นปากบอกคือข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โอ้
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: อ้อันข้าจะเกียมตัวไปวาดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะ
2: หวานไอ้แชมละ

0: บ่ตายนะผัวข้าผู้พันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี่ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยบ่อนตายเต้รุ่นนี
2: ้ฮะศพผู้พันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันหยังได้อีกกันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยบ่อนตายเต้รุ่นนี
3: ้ต้องเกือบบ่ดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกำจ้ะตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลล์อันนี้ของข้า
4: โอ้เซลล์อันยังประเมินกันหากข้านี่ยังเขียวอุ้มหุ้มและเซลล์นี่ได้ปลึง
3: อู้ข้าจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนุ่มเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละอันนี้ของเซลล์ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอันนี้ก็ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอาตายแป๊กอ่ะข้าจะตายสมใจ
4: เชลข้าก่อนข้าก่อนเชล

0: ว่าได้ลุงท้องวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ใครจะมีข่าวดี
1: นี่นี่นี่ตะคืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังยังยังยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวเนี่ยเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกขี้เลยอ่ะแกนเตะเลยนะ
0: หวังเขี้ยวหัก
2: พิษแตกแกนก็บัดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบัดเจพิษแตกธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พิษแตกยังไง
1: พิษแตกมันติดแกนคุก
3: โอ
1: ้ลมก่อ

0: ันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำนี่มีหรอ
1: มีม
0: ีข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เขายังไงเนี่ยอยู่ไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวเลือดมีหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะพระนะแต่งคนตายนะชาเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยแหละ
0: และตำรวจมายับกัน
2: แม่น
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัตรสามารถจะจับพระนี่ได้โ
0: อ้พระยังลงพระยังพระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นเหรอสักวันนะเฮ้
2: จะหวดหอนนั่นเหรอ

0: ันวันนี้สุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวละปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมามันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกับ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานป่วยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้าถ้าไอ้ตันตกประภาคเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะไ
0: รบักกองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: มาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
3: แล้วงานนี่เป็นไงดิ
0: เนี่ยเนี่ยพัดเดลิเนียวหูจักก่อน
2: โอ้โหอ๋อสักคราวด้วยป้า
3: โอ้ปอแล้วอ๋อทุกหลานทั้งหลาย
2: เดียวมาด้วย
3: ทั้งหลาย
1: โอ้มันเลือดรักการละเว้ยการยาพัดเดลิเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข่าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข่าวนี่จะตายคำตีนงานนี้แหละยาพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ้ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้อไอ้อย่าปลูกมันอรูนะลองไว้ดําปีอ่ะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วแล้วหลาบแต่ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่กองน่ะจะว่ามาปลูกจะปลูกมันอรู
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาม
2: ันอรูแล้วเจ้าจะหูตึ
0: กเว้ปากแก่ปากเนาะ

0: อดเข้ามันพุกสักคำเด้อจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆขี่ม่วนๆสักกันหรอ
1: ยังบ่ตันนั่งเตื้อจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอ้อไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องหมอกกันปีนี้ลมเปี้ยมแน่
2: จำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
1: ไอ้กอ
0: เอปากละแจ้นัว

0: หันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวว่าเหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ํากันเขียวเอจะเอายาหยังมาใส่มันอลูบ่คือมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาหยังเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดๆท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี่ยยาแก้มันอลูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอคุณกอง
1: เว้เมียแต่เมียเนาะ

0: ย
1: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
2: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใช
2: ่ปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
2: า
1: ะ
2: มื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่
2: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
2: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก้ขนองนะกะถ้ามีดอกแก้ขนองนะก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก้น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมะโฮกก้นปูดละบะ
1: เนี่ยไอ้กองที่มาใจเขาสอนเนอะ
2: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยอย่างนี้บอกวางแผนน่ะ
2: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ใครอ่ะ
2: นั่งยูทูบมา
3: อะไรล่ะคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบุ๊ดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนย.ส.ม.ค.ก.ท.
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: เจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆเ

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธรรมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่เลย

0: ฮ่าเมื่อใดมันจะมา
1: เออเมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงป่าแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก
0: ็มานี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้อายนัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยอ้ายเหยิมซัก

0: ุณเยิมซักคุณเยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับป้อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกขั้นใดผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันจึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังบ่ปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เยิ้มชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้

อย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันตึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

0: จอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้สามโมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าคลองโลนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ชื่นใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนต่างไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อไปแจ้งกะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษขอโทษ

0: ป้าหลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป่านี้เมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยอีป้อไว้6 ปี

0: ยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิดเตียวยังรถวิ่ง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: จอยเมื่อกลางเนี่ยจอยทำไมไม่ผกอย่างนี
1: ้เอ้ยเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: บ่เป็นยังเฮาจะแปลเป็นภาษากะเมืองฮึ
1: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กะเบิ่งเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกอ่ะ
1: เหรอ

0: ดอยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
0: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโกงเนี่ยก็ปอใจอ่ะ
2: เหร
3: อ
2: เ
1: ดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: และนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยค
1: อไปมั่วกะอวยยิ่งอย่าไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: เยสเขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: จ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมามดละไว้ท่านจะฮื้อแม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะฮื้อข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยก็กับมันเนี่ยเนอ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเหอเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้พ่อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
1: อันมาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดฉี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเอาโอ้แมวบอกนะมาขี้ใส่มือกูนี่กว่า
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขน
0: พอดีกะ
1: เป็นว่าสูบีบแหงมัน

0: chị thôi. Dạ chị. Meo meo meo meo meo meo. Mà hả phò vui. Dạ chị. Hả? Ồ. Mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ, phải bé đi búp mắn. Mà tốt khăn đây tại cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đây tại. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đây dù.
1: Ồ. Số. แมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่รู้สูไปเกิดอย่างนัก
0: เออข้าไปแล้วใจเด้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ่นข้าจะให้เพิ่นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอะหยังกันแน
1: ่เออมันตายแล้วมันจะคืนได้รู้สูบ่ต้องกลัวเอาฟังเหียอ้าวข้าจะโคตรโหมเฮ้อ
0: เออข้าบ่ฟังข้าตรวจดูข้าไปแล้วใจเด้อ

0: ุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหาหยักที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: ันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะยังนอนบินแน่ปะทองปูนะ
1: โอ้ยรู้แล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันยังฮ้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันยังฮ้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ฮ้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันยังคันดังค่ะป้อ
0: ป้อดึงนะบัดรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะอจิลกุย
1: น้องลูกมารับเถอะนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันอย่างบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุละป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันอย่างบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อหยุด

0: ลูกลูกเว้ยแจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่พ่อมันอุ้ยข้าหยังเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหือบึ้บ

0: ฉลาดตำบ้านเฮาฝีมือจับจับดีๆจะมีพ่องกว่า
1: ลูกหลานข้ามีเปล่าลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อง
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปูโถโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครได้จ้างไม้นำเนี่ย
1: ลูกจะแปลงเฮือนกะแปลงตุกกะแปลงประสาทใส่ผีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเฮาตากขี้นึ่งเมียอย่า
1: โอ้ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้เห็นไหม
1: ไปอู้ไก่ๆก็

0: าไปเอียหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมาใหญ
1: ่โอ้เอียหาไผ
0: ก็ไอ้ปูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ตุ๊กของงอคอดยี่นั่นเหลือข้าบันน้ำเช่นไปลูกเป็นนั้นด้วย
0: อย่าปล่อยว่าเนอะบัดเดียวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้เจ็ดแสนก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยไม่ยอมเอาเนอสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าเขาให้
0: อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงกันทุกนาทีเลยข่าวดีอันยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงินสองแสน
1: ปวดหลานรักถ้าข่าวหายเหรอ
0: มันว่าเล่น
1: โอ้ยานี่วอกวอกจริงจริง
0: มันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: กหลานตานเต่าตั้งหลายคนดีก็มากหลายคนร้ายก็มากนักจะไปจงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮอจะภาพหันนาไปทาขินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทาขินหลับไก่แจงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารปลายบะปอไปผ่านเจ้าภาพของจีนี่มันบัดเดนะลูกเนอหลานเนอห
1: ัน
0: หันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเหาหมูเหาหยอกหมูเหาหยอก
1: โอ้โหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือ
0: โอ้
1: อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปู่วอกปู่เฒ่าตายเหี้ยปู่วอก

0: แอนแล้วเบิร์ตไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแดก
1: อันดาวเปิดมา60,000อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน6,000ปลาย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกระไดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ500,000ค่ะ
0: โหก้อนมาอ้านมันก็เป็นนี่เป็นนักแง่วนะกะป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่ม่านผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: ไอ้เบิร์ดเอาอย่างมาห้อยเอวฮันต์เปิร์ดทำไม
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อแต่แดก
1: ดาวมาอยู่หมื่นสี่ก็เก้าร้อยเดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแข
1: กก็มาโทรหาไผ่เก้าเอามาห้อยเอวมันเท่มาได้เอาหน้าเอาจ่าไปได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างแล้วผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเ
0: ถอะไอ้เบิร์ดเฮ้ยเนี่ยกรรมโบราณเปิ้นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุ๊กกุ๊กงุ๊กเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: อ้าวแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: บ่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: อ้าวแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนิดเดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดจอดจอดจอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอาเอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ย
1: ผลแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200ปุ๊นอ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมก่อนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบัดได้ครับผิดกฎหมาย

0: ไปเบลมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกอุ้ยเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าป้าอุปสรรคิดได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อ่ะลูกพอได้ลูก
1: ป้าป้า A B C แล้วยังแฮมป้า
2: อ๋อ A B C แล้วก็แม่มัน A B C แล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: โอ้โหละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นปุ่นหวัดดี

เบี้ยยังชีพถ้าได้สักปันห้านี่จะยังแขวนหน่อยนี่อันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากาเมียงกายาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกาหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมตัวก็ได้ออกเครื่องละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหเอานั่นลุงใจบ่ใจกะนั่น มีธุระหยังกะพดมาประเภทแ
2: ต่ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ้งแม่พ่อจัก300-400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ซะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเนอะเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะแม่พ่อเอาอีบอก
1: ใหญ่
2: อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ค่าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีเขีย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กําไร100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กําไร100เดียวนะกะแม่ป้
1: อเฮาก็พูดตื่นกะ
2: โอ้ก็ยังแขวงล่อถึงวันนี้แม่ปอได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเหื่อยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วหรอปะปะเจือกึงาจะบัดนี้ร้องกว่าชักเดือนก็จะแง้มหกปะปะเจ้ามันแง้มกว่ากันยังนะ
1: ข้าจะลองกอยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวหนึ่งแม่ป้อเปิ่งได้600นะและจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้า
0: คำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: น้ำธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแต่โอ้ยไหนจะกล้าจะมาชิกละอ่อนเขากล้าเมืองกล้าจะชับปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะเอาด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป่ะป้าป้อป่ะ
2: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันบอกกุ้มป้าป้อวันแน่วันหลังไอ้แม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

ังไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอันยังก้าคำปอมีทุกละอันยัง
2: โอ้สมัยโอ้อันยังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันยังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังชอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยป่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกาแม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบัตตันหีบัตตันขี้แมวก็จ้างเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกับไม่เลี้ยง
0: อ้เจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเถอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเถอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องเพอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป๋องคำป้อนั่นเนี่ย

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีวะน่ะ
1: แฉมกะปัดชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมปุ๊เตะถอยน่ะกะไม่แล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแฉม
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดนี่เดาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวเดินลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแฉม

0: Chém, chém ơi, bạch tóc, anh ấy cài bù hắc bình thèm là nhờ. Khao léo lung trôn đi là bùn nên nạ. Hắc cú màn bình bài tốt chiến hài bùn nạ. Khao đế màu lốt bài tôi ở nơi chém.
1: Thao màn chơi cài hâu ní mà đây bình nạ lung chạy.
0: Bình đại.
1: Ô, màn chơi. เข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตัวลงใจไปขุดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผัวแกว่าว
1: แต่นะลูกพัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลย์จะดีไปเนี่ย
1: แชมป์กะไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกฮักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำบอกได้เลยลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจรไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้าพ่อไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หื้อมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหื้อ
0: โอ้รู้ใจพ่อจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อน
0: ใจไม่ร้ายเพื่อชิมหมายแยง
1: เ
0: มื่อไรก็จะไปแล้วลุง
1: ไก่แชมป์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปโดยนะแชมป์แชมป์กูก็เล่ช้อนเล่กูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: เราเกินมาแล้วทุกยี่ห้อเราฝ่ายยังก็เกินมาแล้วชื่อมาไว้ห้างขวัญชี้ในวัด
1: เปิ้นห้องว่าชี้วัดลุง
0: โอ้ชี้อันยังบ่ฮู้แปดเดือนไปละยังมาหมดเจ้า
1: แสดงว่าลุงนี่คออ่อนนี
0: ่บักใจลุงเปิดขวดมันบักจ้าง

0: ไรน้องหานป้วนของลุงเมาเหล้าพลังผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
1: หานกับลุงเขาเอาค้อนยกพวกหามขึ้นรถไปบ่ตายก็ยังบ่ฮู้
0: หา
1: แล้วลุงเนาะเมาเหล้าอะหยัง
0: ให้ลุงแกเมาเหล้าหา

0: คนเฮาต้องให้มันครบชีประการเหล้าบุหรี่กิน
1: แล้วอย่างแฮมรู
0: ้กินเนี่ยกะ

0: ติหมาบัดดีหมาขี่ชัยวัด
1: ลูกปุ้ม
0: พายทำบ่
1: ล
0: ู
1: กปุ้ม
0: เอ๊ะยังใหญ่ลำเดือนหันตัวอยู่มาห้องปุ้มปุ้มปุ้มพายบ่
2: มาละสมาชิกสี่ศพใจมาเหี้ยดิ
0: เอาแถมจ้ะใครตายล่ำเรือบ่ะบุดช้ำชบบุดที่ชบคนตายนี่ชับไปนอนๆในร่องคนเป็นหิบ่บัดตัน
2: ลุงโต้นบ้านเหนือเนี่ย
0: โอ้ยบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะเอากัดไปโกกคอวันนี้ก็ถึงบะหมี
2: ่ก็ยังได้ล่ำเรือผมมาเก็บเมื่อใดเมื่อใดก็เป็นอันบะหมี่มาได้สี่ศพแล้วนะ
0: แปดชบก็จังร้อยก็ต้องลุงถึงบะหมี
2: ่เนี่ยลุงลุงผ
0: ม
2: ผมก็คิดว่าถ้าลุงปุ๋มใจสมาชิก4ศพนี้แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ๋มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ๋มเนี่ยไปวางผ้าไตรบางสกุลนะผ้าไตรบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ําเหลือบัดทวัดเสียลุงฮื้อไปเลยกล้วงหน้าทําชมอ่ะตะได้บ่นี่ชบ150จ้ะ
2: 150
0: โอ้สี่ชบมัน600ฮึด750เหลือดํา50โตดเล่าเลยหลานเฮ้ย
2: เออเลยบอก
0: เออเป็ดอันว่าเออบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลย
2: 800
0: เนาะแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางนี่นะ
2: ลุงปู่มีนามสกุลเนี่ย
0: ปุ๋มบัลลุมทุมหนุ่ม
2: อ๋อนั่นอันกับนามสกุลนี่ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่แน่แน่นอนเน
2: า
0: ะ
2: เออเตรียมไว้เนาะ
0: จะได้วางผ้าใจ
2: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวตัวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก็เพชรทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
1: ไปยังครับ
2: บัดเจ้าชื่อลุงกันนี่ลุงปุ่มบัดลุงทุ่มนุ่มนี่บ่มีชื่อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้นเอามาคนเดียวครับ
3: เฮ้อมันโหอย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: แม่เอ้ยมีเรื่องศิลาโซบนี่อย่างแต่งตัวงามได้มาเรื่องได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะแม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกหอมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน
2: แหละป้ากันแถมแล้วเราพี่น้องเรายังบัตรหนึ่งเจ็ดวันลงแถมแล้วเอาละเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพื่อนว่าหมู่สี่มักซ่าหมู่ห้ามักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยขอความมานี่จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบะลุมถุงหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหพ่อศกบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เฉียดใจอดๆผ้าไตรปังสกุลนี่ว่านานเอามาเองฉันโดย
1: โอ้อย่างนี้มันบัดถูกเนอะ
3: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
4: อย่าเมาเถียงกัน
5: ฮะไอ้เสียง
6: ไอ้อู้น่ะ
7: พี่อยู่นั่นสักครู่

0: ท่านกำลังรับฟัง
1: โอ้เหล้าดองยานี่มันตีขนาดแต่แต่น่ะไอวิทกินเหล้าดองยามากระทืบลงกินซองทุ่มอ่ะโอ้ใกล้เตียงคืนไอวิทหล่นมาในป่าเหี่ยวบ่น่ะไปกระทืบลงกระทืบลงขล่มขล่มอ่ะใครไปห้ามก็บ่ฟังน่ะ
2: อันแลแสดงว่าเหล้าดองยาออกฤทธิ์อ่ะเนาะ
1: ออกฤทธิ์ออกเลิศอะหยังเอ้ยมันกินเหล้าเกินขนาด
2: นั่น

0: สวัสดีครับคุณหม
1: อสวัสดีเจ้าข้าเจ้าหมอกรองทิพย์หมอจิตแพทย์คุณมีปัญหาอย่างที่ข้าเจ้าฮับใจกับเจ้า
0: ครับคือผมมีปัญหาครับหมอคือผมนอนอยู่เนี่ยนะครับเวลาผมลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอผมเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีคนมาเปิดไฟห้องน้ำเมื่อผมอะครับ
1: แฟนคุณเปิดหรือกับเจ้า
0: ผมอยู่คนเดียวครับคุณหมอ
1: ถ้าอย่างอันข้าเจ้าว่ามันผิดปกติแหละสมองคุณถ้าจะได้รับความกระทบกระเทือนแม่นกับเจ้า
0: ผมบ่เคยเลยครับหม
1: ออันข้าเจ้าขอปรึกษาแฟนคุณหน่อยได้ก่อเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
1: เจ้าตามที่แฟนคุณเล่ามาเนี่ยมันบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเปิดไฟฮือข้าเจ้ากลัวว่าแฟนคุณจะเป็นจิตหลอนเหี้ยข้าเจ้า
2: จิตหลอนจิตเลินตี้นายตี้มันเปิดน่ะมันบ่ใช่ประตูห้องน้ำมันเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เหี่ยวไฟในตู้เย็นก็เลยส่องออกมาจิตหลอนตี้นายมันบ้าเหล่า

0: ผมไม่เลือกจะเล่าให้ฟังนะ
1: แล้วมีอย่างมาเล่ากันฟังครับมอนี
0: ่ปิ๊บเห็นนี่นะเป็นคนที่ผมยาวผมดำผมดกงามขันหนัดแต่เป็นจะได้ก็บ่ฮู้นะผมที่เคยดกดำนะมันร่วงมันหล่นไปอ่ะโอ้ปิ๊บเห็นคิดว่าเพิ่นเป็นเชื้อราก็บ่ใจอ่ะไปไหนต้องใส่หมวกปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันอย่างที่ไหนก็จ้างแกจะไว้หมดอ่ะแต่มีอยู่วันนึงนะปิ๊บเห็นนอนรับฝันไปอ่ะฝันว่ามีคนหนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันเพิ่นน่ะ
2: เพนเอ้ยแม่หันว่าเพนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแม่จะบอกยารักษาฮือเน้อฮือลูกไปเอาน้ำมันหมูกับเกลือปูเจ็ดเม็ดมาผสมมักไว้เจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงถ้าครบแล้วฮือเอามาใส่หัวแล้วผมลูกจะดกดำเหมือนเดิมยานี้ใช้ได้เฉพาะลูกคนเดียวเน้อ
0: ปดท่อปีเพนสะดุ้งตื่นดีใจขันหน้าตาว่าต่อไปเสาะน้ำมันหมูกับเกลือปูนะคะพอได้มาเอามามักไว้ตามวันเวลาที่เพื่อนบอกนั่นน่ะตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้ปีเพนหลับไปสะดุ้งตื่นเกือบห้าทุ่มอ่ะปุ๊ดตุ๊งหัวปีเพนดำพืดอ่ะ
1: ผมปีเพนกะ
0: เออบ่ใช่หมดง่ามหมดดำน่ะก็เต็มหัว
1: มันให้สาบน้ำมันหมูอ่ะเนาะ

0: ผมขอตั้งชื่อให้ใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ํามารวยชื่อก็มันเป็นกาลกิณีอ่ะก็ครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทํามาหากินน่ะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งมันเป็นอย่างไดเพิ่นมีกับน้ําข้นน้ําใสอันน่ะกะ
0: น้ํานิ่งนะโอ้ยน้ํามันตึงบ่เดือดนะไผตึงมาซื้อน้ํานิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกิณีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะข้าพเจ้า
1: เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบะมื่นมันก็ติ่งรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณข้าพเจ้า
1: เออโชคดีหนึ่ง
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเพิ่นเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: ตักตวงค่ะการบ้านน่ะยังมาเนี่ยซักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อบ่ตวงตองน่ะกะ
1: เอ๊จะไปอ้วนน่ะมันเครียดนะดังวันน่ะเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องบ่ชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: แต่ไปแล้วไปแล้ว

0: อาจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: มีอย่างไรหมดนะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแหมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างไรหมดหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างไดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีหรอหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดแล้วบ่ฮู้เนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอ่านค่ะเอาดำรงดีกว่าจะอ่านดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอ่านให้หมอ

0: ก็ถ้าเมียรักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีกหน่อย
1: แกงผักใส่งุ้นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือแจช่าก
0: ินผักกินพริกกลัวเป็นโรคไตข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตาช็อกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี่ย
2: อุ้ยลุงโดนรถโจรเจ็บปัจจิตตายังจะเย็บมาจอยอยู่ก้อยไปห้องน้ำ
1: ไปลา

0: สวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อข้าเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหไอ้น้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ๊ที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้าห้องยาปกขาหนีเขียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
1: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: ันพัก
1: พ่อหลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวัก
2: เว้นวักเว้นวัก
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะยังน้ำเหลือออกไปเว้นวักเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะผมผิดตรงไหน
4: ก็ผิดกับพ่อหลวงขาดจริยธรรม
3: ขาดตรงไหนชี้ชัดๆมา
4: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
3: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินธกส.มาซื้อกําไห้ก็ขายอ่ะกะ
4: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
3: ก็มันเกิดลูกละโอ้ย
4: บ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวักเว้นวัก
3: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวักก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสําคัญจะบอกฮื้อเป็นคําสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
4: ว่าไปเลยพ่อหลวงไหนพอเหรอฮั่นพ่อหลวงอ่านผิดปั้นว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าๆพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวรรค
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: พ่อบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพอหรอเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวรรคพิตตี้แถมมา
0: อันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพื่อนบ่เอาค่าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีเหมือนกันเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบัดจี้กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บ่เกี่ยวมามามามาม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าค่าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่ฮักค่าละกา
1: คือว่าจิอี้น่ะตัวพันธมิตรบุก
0: อะหยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: อะหยังอัคคีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็น้ออัคคีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

0: โอ้ไอ้น้อยมึงจะไปไหนแถมะมาแต่งตัวงามพี่ลี่จองกองฮะ
1: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
0: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันถึงเกิดถึงวันกะฮะ
1: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
0: คำเดียวก่อนเพื่อนแม่นิ่งก็ว่าเพื่อนพอใจ
1: ก็ไม่ตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
0: ป้อมานี่ก่อนอีป้อจะบอกเฮ้มึงมาได้ยินป้ออํานวยกับลําพัดเปิ้นสอนจังไม่ทะยุกะฮะ
1: สอนหยัง
0: น้องเป็นบุผาม้ายาดอกไม้เกียงเจ็ดแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่อใจม้ายาเชาะหาปู่เพิ่งอีเนา
1: ะโอ้โหบ่เพิ่งบ่มิ้นอย่างง่อยเป่าเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเปื่อน
0: ไปจ้า
1: อยู่ปุ่นไปเด้อ
0: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงเนาะ

0: ป้าไอ้ป้าวันนี้นะไอ้ป้าฟังไปไหนตัวเนาะ
1: โอ้ป้ามาจีหน้าจีตาช่างยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาโอ้ไอ้ป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีกหน่อย
0: ฮันฮันฮันมาละฮันได้กลับได้เงินกลับเจริญเจ้าเจริญขึ้นมาบ้านก่อนเจ้า
1: แดงกว่าลื่นกว่า
2: สวัสดีครับป้อ
1: เอ้าสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยังไงจะมาขอลูกสาวปัดจะโตเหมือนเพื่อนไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใช่ผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วนะผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาขอ
1: โอ้ยไม่ต้องมาขอเนี่ยถึงมาตกลงถึงมาฮือแต่ง
0: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่จะหาหา
0: ถึงมาอยู
1: ่มันยังเอียกาแจมันยังเอียแจฮะแต่งกะแต่งอู้กันก้องกะยังมาไปขาวเป็นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
1: ชะตอบชะตอบหยุดก่อนจะมาต้องเอามาเจ้อทิ้นช็อตเป็นล้านก้านกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่ออ
2: ันหมายความว่าป้อจะฮือผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
1: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่งก่อ
2: แล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
1: ไอ้ยะประมาทล้นเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเจือหมื่นเจือก็ได้กดใหญ่มานี่ป้อฮักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เนาะจะบอกฮือนะ

0: thì nói quay nói nhặt mỏ ออกมาให้ละพอนะอันเป็นได้พ้องครับคุณหมอ 100% ก็ครับควรเลือกครั้งนี้ครับ
1: คือว่าม
0: ันต้องต้องคือจะบอกมาเลยมันต้องเกรงใจแฟเสมอครับ
1: คืออย่างเงี้ยล่ะลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่ก็จะหาหันต่อหันต่อมันเหมือนที่ป้อคิดไว้ก็อันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกป้อตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกป้อเลยเนี่ย
1: เปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็น
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา